าบอกเลยในใจว่าวันนั้นเนี่ยที่เขาเล่ามาให้ที่เป็นตัวอย่างที่พวกนี้ไม่ใช่เนี่ยว่าโมนาชีวิตโมมาชีวิตชุบะชีวิตนิมิชีวิตของพวกอาวิยาอันดับที่เดือดพวกอาวิยาพวกอาชาพวกอาญาชีชีวิตของพวกอาชาที่

0: จะมีหลักผู้ก็เกิดมาของปัจจัยและนี่ก็จะองค์เบิ้ลการเดชลักก็มีขึ้นมาพุ่งมุ่งที่ถนนที่จะอันตรายเดียวที่สุดแต่ไม่สิ่งใดที่สักเอ็กซ์เลนซี่มุ่งทะลักสิ่งใดที่มันกลายเป็นการเดาไม่ถูกที่สุดก็มันจะเลือกเด็กชาวดิสุบิชสันนิษฐานว่าจะเป็นมาเลียแต่เมื่อมาสังเกตมุมมองมุ่งมาดิสินสุบิชเด็กชายที่มาที่สุดก็คือที่มีจ่ายคันโอ้นับเป็นจิบรีอิสมาอิลฟิลบูรีแต่เมื่อเลือกชายเด็กชายที่มีอันมาดิสินดูคือที่มีจ่ายคันโอ้ดิฉันช่วยงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงwannan sabon barka da sallalle daga mai girma shugaban karamin hukumar ambata honorable jamila abubakar dan barka
1: rahma radio
2: 97.3 fm fm fm duk haddace su idan aka zo mu'amala da shi ba shi da tausasawa wannan ba hadisin nan ne saboda ba bin annabi sallallahu alaihi wasallam ya